ปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ต
个说谁家没家务，谁家过小老没家务，对啦。哎，我拿小嘞，新来嘞，老爷谁家过没小老没家务，对啦。谁家干了妈妈没？